0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
3: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
4: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
5: BIAV Show, where true sound comes alive.
6: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88 โทร 081-647-2862

0: Radio Thailand, FM 88.
1: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
2: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
3: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
4: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
5: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
6: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
4: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
5: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
8: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
9: Discover the brand new luxury cruise ship Star Princess
10: Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
11: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร081-647-2862
0: More hit music and your all-time favorites Radio Thailand FM 88 Sounds good, feels good

0: This is Radio Thailand FM 88.
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audio File ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
3: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999.Star Princess. Your next adventure is written on the star.
4: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites. Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: Safety and comfort. The two qualities that make an airline excellent. EVA Air goes beyond promising premium service and trustworthy safety. Fly across Asia, Europe, and North America on an 11 consecutive year Skytrax 5-star airline with a 7 rating from Airline Ratings. And be sure you are flying excellence with EVA Air. Fly comfortable. Fly confident. Fly EVA Air. Learn more at evaair.com.
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
4: I love 70s The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters
5: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites Radio Thailand FM 88 Sounds good Feels good

0: This is Radio Thailand FM 88
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audio File ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show Where True Sound Comes Alive Discover the brand new luxury cruise ship Star Princess Enjoy the beautiful sights of Alaska One of the world's most popular cruise destinations Book now and get these special offers Get $50 onboard credit A 10,000 baht discount Plus the Princess Plus package Sailing from April 28th to May 11th, 2027 For more details, call Regale International Travel At 092-699-7999 Star Princess Your next adventure is written on the star
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
4: I love 70s The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters
5: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เฮียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
2: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites Radio Thailand FM 88 Sounds good Feels good

0: This is Radio Thailand FM 88
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ออดิโอไฟตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show, where true sound comes alive.
3: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess.
4: Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-

0: เชียวเดอะวอยซ์สุมนรีกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออร์เคสตราร่วมสมัย
1: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE แอดรามาทิเก็ตรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
2: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
3: More hit music and your all-time favorites. Radio Thailand, FM 88. Sounds good. Feels good.

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
4: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
5: BIAV Show, where true sound comes alive.
6: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
7: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
8: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เคียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
2: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
4: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
2: I love 70s. The ABC concert tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
3: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เฮียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
1: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
4: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
5: BIAV Show, where true sound comes alive.
6: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
7: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites. Radio Thailand FM 88 Sounds good. Feels good.

0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: ท้าสุตรสูตรมาด้วยธรรมะ1ถึง10ประการ up to 10ธรรมะ8ประการ groups of 8ก็ธรรมะ8ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ8ประการที่ควรเจริญธรรมะ8ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะ8ประการที่ควรละธรรมะ8ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะ8ประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะ8ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะ8ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะ8ประการที่ควรทำให้แจ้ง Eight things are helpful. Eight things should be developed. Eight thingsShould be completely understood. Eight things should be given up. Eight things make things worse. Eight things lead to distinction. Eight things are hard to comprehend. Eight things should be produced. Eight things should be directly known. And eight things should be realized. ก็ธรรมะ8ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือเหตุ8ประการที่เป็นไปเพื่อได้อธิปรมัจจริกะปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อพิญโยภาพไปบูรณ์เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้วเหตุ8ประการปัญญา8ประการนั้นเป็นอย่างไร What eight thingsare helpful. There are eight causes and reasons that lead to acquiring the wisdom fundamental to the spiritual life and to its increase, growth, development, and fulfillment once it has been acquired. What eight? คือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหิริโอตัปปะมีความรักและเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่หนึ่งเพื่อได้อธิปรมัจจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความเจริญไพบูลย์เต็มยิ่งขึ้นแห่งปัญญาที่ได้แล้ว It is when a mendicant lives relying on the teacher and a spiritual companion in the teacher's role, and they set up a keen sense of conscience and prudence for them with warmth and respect. This is the first cause. ข้อที่สองเธอเป็นผู้มีหิริโอตัปปะมีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่เธอเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควรสอบถามไต่สวนว่าพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นจะเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่เปิดเผยจะทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เธอนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่สอง เพื่อเป็นไปเพื่อได้อาทิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้หรือเพื่อความเจริญเต็มรอบแห่งปัญญาที่ได้แล้ว When American leaves relying on the teacher or a spiritual companion in the teacher's role with a keen sense of conscience and prudence for them, with warmth and respect. From time to time, they go and ask them questions. Why, sir, does it say this? What does that mean? Those venerables clarify what is unclear, reveal what is obscured, and dispel doubt regarding the many doubtful matters. This is the second course. ข้อที่สามครั้นฟังธรรมนั้นแล้วย่อมได้รับความสงบเย็นสองประการคือความสงบเย็นทางกายและความสงบเย็นทางจิตนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่สามเป็นไปเพื่อได้อาทิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้หรือเพื่อความเจริญเต็มรอบไปบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว After hearing that teaching, the perfect withdrawal of both body and mind. This is the third course. ข้อที่สี่เธอนั้นเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาฏิโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาทและโคจรคือการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่มีเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สี่เพื่อได้อธิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้และเพื่อความเจริญเต็มรอบไปบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว Furthermore, a mendicant is ethical, restrained in the monastic code, conducting themselves well and seeking alms in suitable places, seeing danger in the slightest fault,They keep the rules they have undertaken. This is the fourth course. ข้อที่ห้าเธอนั้นเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงดงามในเบื้องต้นมีความงดงามในท่ามกลางมีความงดงามในที่สุดเป็นการประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐินี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่ห้าที่เป็นไปเพื่อได้อาทิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความเจริญเต็มรอบไพบูลย์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว FurthermoreThe mendicant is very learned, remembering and keeping what they have learned. These teachings are good in the beginning, good in the middle, and good in the end, meaningful and well-phrased, describing a spiritual practice that is entirely full and pure. They are very learned in such teachings,Remembering them, reinforcing them by recitation, mentally scrutinizing them, and comprehending them theoretically. This is the fifth course. ข้อที่หกเธอเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่หกเพื่อได้อธิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความไพบูลย์เจริญเต็มรอบแห่งอธิปรมจริยปัญญาที่ได้แล้ว Furthermore, a mendicant lives with energy roused up for giving up unskillful qualities and embracing skillful qualities. They are strong, staunchly vigorous, not slacking off when it comes to developing skillful qualities. This is the sixth cause. ข้อที่7เธอเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้นี้เป็นเหตุเป็นประจัยประการที่7เป็นไปเพื่อได้อาทิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความเจริญงอกงามไปบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว Furthermore, a mendicant is mindful. They have utmost mindfulness and alertness, and can remember and recall what was said and done long ago.This is the seventh cause. ข้อที่8ภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมในอุปทานขันธ์ทั้ง5อยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่8เป็นไปเพื่อได้อาทิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความเจริญไพบูลย์แห่งปัญญาที่ได้แล้วนี้คือธรรม8ประการที่มีอุปการะมาก Furthermore, a mendicant meditates, observing rise and fallIn the five grasping aggregates. Such is form. Such is the origin of form. Such is the ending of form. Such is feeling. Such is the origin of feeling. Such is the ending of feeling. Such is perception. Such is the origin of perception. Such is the ending of perception.Such is the choices. Such is the origin of choices. Such is the ending of choices. Such is consciousness. Such is the origin of consciousness. Such is the ending of consciousness. This is the eighth cause. ก็ธรรมะ8ประการที่ควรเจริญคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี้คือธรรม8ประการที่ควรเจริญ What eight things should be developedThe Noble Eightfold Path, that is, right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right immersion. ก็ธรรมะ8ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือโลกธรรม8ได้แก่ความได้ลาภความเสื่อมลาภความได้ยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์นี้คือธรรม8ประการที่ควรกำหนดรู้ What eight things should be completely understood worldly conditions, gain and loss, fame and disgrace, praise and blame, pleasure and pain. ก็ธรรมะ8ประการที่ควรละคืออะไรได้แก่มิจฉัตตะคือธรรมที่ผิด8อย่างคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธินี้เป็นธรรม8ประการที่ควรละ What 8 things should be given up? 8 wrong ways, wrong view, wrong thought, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong efforts, wrong mindfulness, and wrong immersion. ก็ธรรมะ8ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือเหตุแห่งความเกียจคร้านคือกุศีตวัตถุ8ประการ What 8 things make things worse? 8 grounds of laziness. คือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทำอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องไปทำงานแต่เมื่อถ้าเราไปทำงานอยู่กายของเราจะไม่ล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่หนึ่ง Firstly, a mendicantHas some work to do. They think, I have some work to do, but while doing it, my body will get tired. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized.This is the first ground for laziness. ว่าภิกษุเมื่อทำงานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำงานแล้วเพื่อเมื่อเราไปทำงานนั้นอยู่กายเกิดเมื่อยล้าแล้วอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สอง Furthermore, the mendicant has done some work. They think, I have done some work, but while working, my body got tired. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the second groundfor laziness. ข้อที่สามเมื่อเธอมีความต้องการเดินทางก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องเดินทางแต่ถ้าเมื่อเราเดินทางอยู่กายก็จะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่สาม Furthermore, a mendicant has to go on a journey. They think, I have to go on a journey, but while walking, my body will get tired. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the third ground for laziness. ก็ที่สี่เธอในกรณีนี้เดินทางจบเรียบร้อยแล้วเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเมื่อตอนที่เราเดินทางอยู่กายเกิดเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนซะก่อนเธ ธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี่เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่สี่ Furthermore, a mendicant has gone on a journey. They think, I have gone on a journey, but while walking, my body got tired. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the fourth ground for laziness. และเธอนั้นเมื่อเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเต็มตามที่ต้องการกายของเราก็เมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนซิก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่ห้า Furthermore, a mendicant has wandered for alms, but they did not get to fill up on as much food as they like, rough or fine. So they think, I have wandered for alms, but I did not get to fill up on as much food as I like.My body is tired and unfit for work. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the fifth ground for laziness. ข้อที่หกเมื่อเธอเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามที่ต้องการเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้อาหารเต็มตามที่ต้องการแล้วกายของเราก็เป็นกายที่หนักไม่ควรแก่การงานจะเป็นเหมือนถั่วราชมาศชุ่มด้วยน้ำอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อจะไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงนี่เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่6 Furthermore, a mendicant has wandered for alms, and they got to fill up on as much food as they like, rough or fine. They think, I have wandered for alms, and I got to fill upon as much food as I like, rough and fine. My body is heavy, unfit for work, like I have just eaten a load of beans. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the sixth ground for laziness. Codicet.เมื่อเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยโดยนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยมีข้ออ้างที่จะนอนได้อย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อนโดยนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่7 FurthermoreA mendicant feels a little sick. They think, I feel a little sick. Lying down would be good for me. I would have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the seventh ground for laziness. ข้อที่8เมื่อภิกษุหายจากอาพาธแล้วได้หายจากอาพาธอย่างไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราหายจากอาพาธแล้วแต่ยังไม่นาน กายของเรานั้นยังอ่อนแอยังไม่ควรแก่การงานมีข้ออ้างที่จะนอนอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่8นี้คือธรรม8ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม Furthermore, a mendicant has recently recovered from illness. They think, I have recently recovered from illness. My body is weak and unfit for work. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the 8th ground for laziness. ก็ธรรมะ8ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออารัมภวัตถุเหตุแห่งการปรารภความเพียร8อย่างคือข้อที่1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้มีงานที่จะต้องทำอยู่เธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เรามีงานที่จะต้องกระทำอยู่ก็ถ้าเมื่อเราไปทำงานการจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนเท่านั้นจึงปรารภความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่หนึ่ง What eight things lead to distinction? Eight grounds for arousing energy. Firstly, a mendicant has some work to do.They think, I have some work to do. While working, it is not easy to focus on the instructions of the Buddhas. I would better preemptively rouse up energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. So they rouse up energy.For attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. This is the first ground for arousing energy. บทที่สองภิกษุเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำงานเสร็จแล้วก็เมื่อตอนที่เราทำงานอยู่ไม่สามารถจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนฉะนั้นจึงปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สอง FurthermoreA mendicant has done some work. They think, I have done some work. While I was working, I was not able to focus on the instructions of the Buddhas. เธอเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่6เพื่อได้อาทิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความไพบูลย์เจริญเต็มรอบแห่งอาทิปรมจริยปัญญาที่ได้แล้ว Furthermore, a mendicant lives with energy roused up for giving up unskillful qualitiesAnd embracing skillful qualities, they are strong, staunchy, vigorous, not slacking off when it comes to developing skillful qualities. This is the sixth cause. ข้อที่เจ็ดเธอเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้นี้เป็นเหตุเป็นประจัยประการที่7เป็นไปเพื่อได้อาทิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความเจริญงอกงามไปบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว Furthermore, a mendicant is mindful. They have utmost mindfulness and alertnessand can remember and recall what was said and done long ago. This is the seventh cause. ข้อที่8ภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมในอุปทานขันธ์ทั้ง5อยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่8เป็นไปเพื่อได้อาทิปรมจริยปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อความเจริญไพบูลย์แห่งปัญญาที่ได้แล้วนี้คือธรรม8ประการที่มีอุปการะมาก Furthermore, a mendicantMeditates, observing rise and fall in the five grasping aggregates. Such is form. Such is the origin of form. Such is the ending of form. Such is feeling. Such is the origin of feeling. Such is the ending of feeling. Such is perception.Such is the origin of perception. Such is the ending of perception. Such is the choices. Such is the origin of choices. Such is the ending of choices. Such is consciousness. Such is the origin of consciousness. Such is the ending of consciousness. This is the eighth cause.ก็ธรรมะ8ประการที่ควรเจริญคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี้คือธรรม8ประการที่ควรเจริญWhat eight things should be developed? The Noble Eightfold Path, that is, right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right emotion. ก็ธรรมะ8ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือโลกธรรม8ได้แก่ความได้ลาภความเสื่อมลาภความได้ยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์นี้คือธรรม8ประการที่ควรกำหนดรู้ What eight things should be completely understood? Eight worldly conditionsGain and loss, fame and disgrace, praise and blame, pleasure and pain. ก ก็ธรรมะ8ประการที่ควรละคืออะไรได้แก่มิจฉตะคือธรรมที่ผิด8อย่างคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธินี้เป็นธรรม8ประการที่ควรละ What 8 things should be given up? 8 wrong ways, wrong view, wrong thought, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong efforts, wrong mindfulness, and wrong immersion. ก็ธรรมะ8ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือเหตุแห่งความเกียจคร้านคือกุศีตะวัตถุ8ประการ What 8 things make things worse? 8 grounds of laziness. คือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทำอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องไปทำงานแต่เมื่อถ้าเราไปทำงานอยู่กายของเราจะไม่ล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่หนึ่ง Firstly, a mendicantHas some work to do. They think, I have some work to do, but while doing it, my body will get tired. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized.This is the first ground for laziness. ก็ภิกษุเมื่อทำงานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำงานแล้วเพื่อเมื่อเราไปทำงานนั้นอยู่กายเกิดเมื่อยล้าแล้วอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สอง Furthermore, a mendicant has done some work. They think, I have done some work, but while working, my body got tired. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the second groundfor laziness. ข้อที่สามเมื่อเธอมีความต้องการเดินทางก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องเดินทางแต่ถ้าเมื่อเราเดินทางอยู่กายก็จะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่สาม Furthermore, a mendicant has to go on a journey. They think, I have to go on a journey, but while walking, my body will get tired. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the third ground forLaziness. ก็ที่สี่เธอในกรณีนี้เดินทางจบเรียบร้อยแล้วเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเมื่อตอนที่เราเดินทางอยู่กายเกิดเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี่เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่สี่ Furthermore, A mendicant has gone on a journey. They think, I have gone on a journey, but while walking, my body got tired. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the fourth ground for laziness. และเธอนั้นเมื่อเที่ยวบินทบาทตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบินทบาทตามบ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเต็มตามที่ต้องการกายของเราก็เมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนซิก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่5 Furthermore, a mendicant has wandered for alms, but they did not get to fill up onAs much food as they like, rough or fine. So they think, I have wandered for alms, but I did not get to fill up on as much food as I like. My body is tired and unfit for work. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy.This is the fifth ground for laziness. ข้อที่6เมื่อเธอเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามที่ต้องการเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้อาหารเต็มตามที่ต้องการแล้วกายของเราก็เป็นกายที่หนักไม่ควรแก่การงานจะเป็นเหมือนถั่วราชมาศชุ่มด้วยน้ำอย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อจะไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงนี่เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่6 FurthermoreA mendicant has wandered for alms, and they got to fill up on as much food as they like, rough or fine. They think, I have wandered for alms, and I got to fill up on as much food as I like, rough and fine. My body is heavy, unfit for work,Like I have just eaten a load of beans, I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the sixth ground for laziness. ข้อที่7เมื่อเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยมีข้ออ้างที่จะนอนได้อย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อนดังนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่7 Furthermore, a mendicant feels a little sick. They think, I feel a little sick. Lying down would be good for me.I would have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the seventh ground for laziness. ข้อที่8เมื่อภิกษุหายจากอาพาธแล้วได้หายจากอาพาธอย่างไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราหายจากอาพาธแล้วแต่ยังไม่นานกายของเรานั้นยังอ่อนแอยังไม่ควรแก่การงานมีข้ออ้างที่จะนอนอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งนี้เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่8นี้คือธรรม8ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม Furthermore, a mendicant has recently recovered from illness. They think, I have recently recovered from illness. My body is weak and unfit for work. I would better have a lie down. So they lie down and don't rouse energy. This is the 8th ground for laziness. ก็ธรรมะ8ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออารัมภะวัตถุเหตุแห่งการปรารภความเพียร8อย่างคือข้อที่1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้มีงานที่จะต้องทำอยู่เธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เรามีงานที่จะต้องกระทำอยู่ก็ถ้าเมื่อเราไปทำงานการจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนเท่านั้นจึงปรารภความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่หนึ่ง What eight things lead to distinction? Eight grounds for arousing energy. Firstly, a mendicant has some work to do. They think, I have some work to do. While working, it is not easy to focus on the instructions of the Buddhas. I would better preemptively rouse up energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. So they rouse up energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. This is the first ground for arousing energy. ข้อที่สองภิกษุเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำงานเสร็จแล้วก็เมื่อตอนที่เราทำงานอยู่ไม่สามารถจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนดังนั้นจึงปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สอง Furthermore, a mendicant has done some work. They think, I have done some work. While I was working, I was not able to focus on the instructions of the Buddhas. I would better preemptively rounds up my energy. This is the second ground for arousing energy. ข้อที่สามคือเมื่อเธอมีความจำเป็นต้องเดินทางไกลเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจำเป็นจะต้องเดินทางการที่เราเดินทางอยู่จะใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนเท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สาม Furthermore, the mendicant has to go on a journey. They think, I have to go on a journey.While walking, it is not easy to focus on the instructions of the Buddhas. I would better preemptively rouse up my energy. This is the third ground for arousing energy. ข้อที่สี่เมื่อภิกษุนั้นเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้เดินทางแล้วก็เมื่อตอนที่เราเดินทางอยู่เราไม่สามารถที่จะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อจะไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง

ข้อที่5เมื่อภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารที่เศร้าหมองหรือประณีตเพียงพอตามที่ต้องการเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตเพียงพอตามที่ต้องการกายของเรานั้นก็เบาควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่5 Furthermore, American has wandered for alms, but they did not get to fill up on as much food as they like, rough or fine. They think, I have wandered for alms, but did not get to fill upon as much food as I like, rough or fine. My body is light and fit for work. I would better preemptively rouse up energy. This is the fifth ground for arousing energy. ข้อที่6เมื่อภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตเพียงพอตามที่ต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอที่ต้องการแล้วร่างกายของเรานั้นก็มีกำลังควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอนั้นจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่6 Furthermore, American has wandered for alms, and they got to fill up on as much food as they like, rough or fine. They think, I have wandered for almsand got to fill up on as much food as I like, rough or fine. My body is strong and fit for work. I would better preemptively rouse up energy. This is the sixth ground for arousing energy. ข้อที่7ภิกษุเมื่อมีอาพาธเกิดขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่7 Furthermore, American feels a little sick. They think, I feel a little sick. It is possible this illness will worsen. I would better preemptively rouse up my energy. This is the seventh ground for arousing energy. ข้อที่8เมื่อภิกษุหายจากอาพาธแล้วแต่หายจากอาพาธอย่างได้ไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้บ้างก็เราเพิ่งหายจากอาการอาพาธแต่เป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะกลับกำเริบขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอนั้นจึงปรารภความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งนี้เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่8ลำนี้แหละคือธรรม8ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิ

0: said. Furthermore, a mendicant has recently recovered from illness. They think, I have recently recovered from illness. It is possible the illness will come back. I would better preemptively rouse up energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. So they rouse energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. This is the eighth ground for arousing energy. ก็ธรรมะแปดประการที่แทงตลอดได้โดยยากคืออะไรคือการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติปรมาจรรย์คือข้อที่หนึ่งเมื่อพระ
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailandทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี

0: Bangkok's best music mix. Radio Thailand FM 88.
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
4: I love 70s The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters
5: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เคียว The Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE แอดรามาทิเก็ตรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
2: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862

0: This is Radio Thailand FM 88.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Discover the brand new luxury cruise ship, Star Princess. Enjoy the beautiful sights of Alaska, one of the world's most popular cruise destinations. Book now and get these special offers. Get $50 onboard credit, a 10,000 baht discount, plus the Princess Plus package, sailing from April 28th to May 11th, 2027. For more details, call Regale International Travel at 092-699-7999. Star Princess. Your next adventure is written on the star.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Heal the Voice สุมนรีกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862